ากนันตุกตบาลยันบุโลหลังรักบาบันเดียงตุบวะคุเนียงคุปะอุมบังดังเดียสิดยาบาบันเดียงกุยุงกมุงบักตโลมนุอินดุกาปยังมกังเดียสิดบารันดาวยัมเปาอดาตักกัง